0: อกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
3: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงจะได้ขึ้นมาชี้แจง
2: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
4: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
2: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
5: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนาย

0: ยกรัฐมนตรี
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
4: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
3: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตต์ประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
4: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่น ขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลายสิบปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัด

0: แนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตกเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกสุดประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจิ นาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม4x100เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลซอจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก

0: ว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
8: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
9: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
10: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
9: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
11: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
12: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: โกโฮเซลสวัสดีครับ
2: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: การ
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับ Cash พร้อม

0: ใกล้ๆทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ุลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Management Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เล
3: ิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว 89.0 ค่ะในช่วงเวลาเช้าๆกับดีเจโบนะคะแหมอยากรู้จังเลยตอนนี้เนี่ยมีใครที่กำลังนอนอยู่เอ๊ะทำไมอ่ะอิจฉาเหรอเช้านี้ได้ยิ้มแล้วหรือยังคะต้อนรับในวันแห่งความสดใสเขาบอกว่าโอ้ยวันนี้ไม่สายหรอกเติมได้เติมได้เหมือนเวลาที่เราไปทานข้าวใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีพริกน้ำปลาอะไรแบบนี้ก็จัดไปสักหน่อยนะใช่ไหมหรือเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเวลาที่เราทานรู้สึกว่ารสชาติรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกปากเติมน้ำตาลเติมพริกเติมน้ำส้มเติมน้ำปลาอะไรกันไปเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รสชาติมันจัดจ้านขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่าถูกปากถูกใจเปรียบเทียบให้คุณแบบว่าเผื่อว่าแลดูมันก็ง่ายนี่ก็แค่เราเติมนะคะใช่ถ้าวันนี้นี่ยังไม่ได้สดใสวันนี้ยังไม่ได้มีความสุขเติมได้ค่ะเติมรอยยิ้มนะบางทีเนี่ยร้านเขาทำอาหารออกมาแบบที่ก็เป็นสไตล์ของเขาก็เหมือนกับเรื่องที่เราเจอนี่แหละนะคะมันเป็นแบบนั้นเราก็เติมความสุขของเราในรูปแบบเราได้เลยจ้าแล้ววันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะในชั่วโมงนี้มาเติมกับความสุขที่ทางผู้สนับสนุนจะมอบให้ค่ะ Se avete la coordinazione di un fenicottero ubriaco siete nel posto giusto ใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกช่วงมหกรรมบ้านและคอนโดแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนกำลังรอโปรโมชั่นดีๆกันอยู่แต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องรอแล้วล่ะเพราะว่าเลนิโอขอนแก่นขยับโปรก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดขนส่วนลดยกดีลพิเศษมาให้ถึงโครงการแล้วส่วนลดและสิทธิพิเศษช่วงนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเดินทางไปถึงงานมหกรรมแวะเข้าเลนิโอวันนี้ได้เลยเลนิโอขอนแก่นทั้ง3ทำเลบ้านหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนพร้อมรับข้อเสนอเดียวกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026ส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจะเต็มราคาเริ่มต้น 3.35 ล้านบาทเท่านั้นจองบ้านวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิพิเศษจับรางวัลลัคกี้ดอกรับของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มแวะเข้าดูบ้านจริงที่เลนิโอและชมบรรยากาศทั้ง3ทำเลได้ทุกวันติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปที่เบอร์นี้0834366643หรือ SILENEO แล้วเจอกันนะคะพาไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นใครที่จะจัดงานขึ้นในจังหวัดขอนแก่นไคส์ที่นี่นะคะเป็นสถานที่รองรับและตอบโจทย์ทุกประเภททุกขนาดการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีที่นี่มีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ไปได้เลย095317195554ดร.นหว่างคลินิกนะคะสำหรับคลินิกที่เสริมความงามค่ะแต่เขามีรางวัลการันตีระดับประเทศที่จะบ่งบอกสะท้อนถึงความใส่ใจจากทีมแพทย์ชำนาญการทำให้ผู้ที่ใช้บริการมั่นใจและบอกต่อนะคะดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสมีหลากหลายหัตถการของแท้เห็นผลแน่นอนและถ้าเกิดว่าในเรื่องของการทำใต้ตาที่นี่ฟิลเลอร์เติมใต้ตาหัตถการอันดับหนึ่งที่คนไปทำเยอะที่สุดที่ดร.นหว่างคลินิกเลยเทคนิคเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นก้อนไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยเคยมีปัญหามาที่หมอนหว่างคลินิกที่นี่ดูแลโดยคุณหมอค่ะใช้ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างที่บอกว่ารางวัลการันตีนะคะเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสด้วยและเมื่อคุณฟังจากเบสนะคะรับไปเลยความหน้าใสฉ่ำวาวเมโซโคเรียไบส์ 2,500 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณไปแบบฟรีฟรีติดตามรายละเอียดไปได้ที่ดร.นหว่างคลินิกหรือแอสไซด์ดร.นหว่างคลินิก KKN หมอนหว่างคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี
1: I'm
0: และคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยกันต่อนะคะตอบโจทย์ในยุคใหม่แบบเพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ยกให้รีเน่ขอนแก่นค่ะคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจากซีพีแลนด์ค่ะความพิเศษคือตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสะดานถึง31ชั้นมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการและสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นมีส่วนพักผ่อนค่ะออกแบบภายใต้แนวคิดที่เรียบหรูนะคะใกล้ทั้งมขโรงพยาบาลและแหล่งช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากห่างจากมลพิษมลภาวะต่างๆฝุ่นแสงสีความแออัดใครที่กำลังมองหาสเปซที่ใช่นะคะมาสัมผัสกับห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกเวลาตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นทุกวันเลยติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกค่ะวันนี้รีเน่นะคะยังมีเพลงเพราะๆมามอบให้เราด้วยนะรีเน่เขามีชื่อเพลงว่า Get Me ค่ะทำให้คุณเข้าใจกับคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมาก

และไปกันต่อที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจ่าสุแพทย์นะคะใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของสายตารู้สึกว่าปวดตาทำงานไม่สบายลองไปตรวจวัดสายตากันที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ได้ทุกเลนสายตามีอยู่ที่นั่นนะคะหรือแม้กระทั่งเลนพิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาด้วยตอนนี้ใครที่ไปเช็คตาเขาให้คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนกองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดแว่นตาสเปกเทพขึ้นกว่าเดิมที่ราคาคุ้มจริงๆนะคะเอาล่ะถนนกสิกรทุ่งสร้างค่ะใกล้กับตลาดจอมพลเยื้องซีเจมมอลล์สามารถสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจะสุแพทย์บนแฟนเพจ Facebook ค่ะ like. โครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะปิดท้ายกันในสำหรับเบรกนี้ก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติค่ะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้นะคะทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันค่ะผ่อนเดือนละ900บาทนอกเหนือจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีผ้าม่านอีกด้วยจัดให้ขนาดนี้กดหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้0804442555 0804442555 Facebook IG และ LINE @firsthousefrobeginขอบคุณกับโครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะเตรียมตัวเข้าสู่การเคารพธงชาติในช่วงเวลา 8:00 น.แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อค่ะStay, oh, la, la, okay.

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: กการช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คายส์
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าคอมลั่นหรือเปล่าน่าเป็นห่วงในวันนี้นะเนี่ยโอเคค่ะเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับการอ่านข้อความนะคะหน้าเว็บคุณปฏิหารสวัสดีทักทายดีเจโบครับวันนี้ดีเจเช็ดรถแล้วหรือยังแน่ยิ้มนะครับทุกวันดีเจโบชอบทำความสะอาดรถเป็นเหมือนคนโรคจิตใช้คำว่าอะไรดีก็ชอบละกันชอบแบบไม่ใช่ชอบธรรมดาคือชอบมากนะคุณพนักงานบอกว่าสวัสดียามเช้าที่ฟ้าฉ่ำฝนครับดีเจโบโบคนสวยทุกวันได้ไหมกับเพลงที่อยากฟังและคลั่งรักจากดีเจโบโบเติมเพลงให้นะคะเมื่อวานคือวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันทำงานขยับกลับมาทำงานกันบ้างแล้วนะคะอะเรื่องราวข่าวสารใดๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเรื่องจะบอกหาเรื่องคงจะไม่ดีแล้วไรหาอะไรดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้เอามาทำอะไรนั่นแหละสิอะไรดีๆก็ต้องดีสิรู้และดีแน่นอนมีเรื่องแปลกเล่าให้ฟังกันด้วยอันนี้ช่วงนี้นะคะเอาเรื่องที่ไม่แปลกมาเล่าให้ฟังกันละกัน

ของการเรียนค่ะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการเรียนอ่ะเนาะทีนี้ใครที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบจะก้าวเข้ามาแล้วนะคะในเด็ก70ก็แล้วกันบอกว่าทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยบอกว่าน้องๆที่เรียนม .6 กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าแล้วกำลังมองหามหาวิทยาลัยดีๆอยู่นะคะก่อนวันที่15ตุลาคมนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นบอกว่าตั้งใจจะมอบให้เลยไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยสามารถมาสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่0432241111ค่ะและ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้สามารถสอบถามไปได้เลยกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะและสำหรับโกฮวงเซลนะคะเข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือความใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้ A-Choice เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเราคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งและของใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดพร้อมให้คุณ

ได้มั่นใจในทุกครั้งในการหยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุงเอชอยคือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะให้เอชอยเป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณนะเพราะทุกเมนูควรเริ่มจากสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเอชอยช้อยส์ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสำหรับการเดินทางที่เชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ไปเลยสะดวกมากๆพร้อมด้วยการสร้างสโมสรมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่นะคะอยู่ภายในโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตกรีนไอสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 3.29 ถึง15ล้านบาทที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตสามารถสอบถามไปที่เบอร์นี้เลย1720-1720หรือเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นค่ะ What you gonna do? และ Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามค่ะตอนนี้ในเรื่องการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะเป็นสาขาแรกในภาคอีสานคือสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะจำพิกัดนี้เอาไว้ให้ดีสำหรับใครที่จะต้องการรักษาสิวนะคะที่นี่รักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยและที่สำคัญหากคุณจะต้องได้ทานยาสิวเขาจะมีการตรวจเลือดเช็คค่าตับเพื่อความปลอดภัยได้รับการรักษาที่ได้รับผลดีปลอดภัย690บาทในคอสได้รับยากินยาทาครบไปเลยนะสามารถมาปรึกษาฟรีๆก่อนได้เลยนะที่ทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะหรือเข้าไปติดตามนายรีวิวได้นะคะที่ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ

0: และหากใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายผ่อนเงินสดก็ได้ค่ะหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายพร้อมบริการช่วยเหลือให้กับคุณนะคะแอสไซกรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000 0432094000นะคะหรือจะตรงไปที่สาขาก็ได้ค่ะสาขาอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะเตรียมตัวเข้าสู่การพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อนะครับ
1: Hit Music belongs here on your number one station.

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: แอททิจูดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: 99-24% ต่อปีค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าพอแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ในตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุ

คมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@ LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

เพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ต้องเบรกจริงๆแล้วล่ะนะคะฟังเพลงกันเพลินๆไปเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะขัดจังหวะเลยเนาะอยากให้แบบผ่านไปได้แบบดีๆเลยเออฟังกันแบบเพลินๆกันไปนะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกับเพลงเพราะๆที่เบสตรงนี้นะคะพาคุณไปขอบคุณสำหรับกฤตระดาคอนสตรัคชั่นค่ะหากคุณอยากจะสร้างบ้านนะคะการสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่การแค่สร้างบ้านแล้วแหละนะเพราะเป็นสถานที่ที่เรานี่จะอยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่สำคัญจริงๆนะคะกฤตระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมที่จะดูแลตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงตามเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่นสอบถามไปที่หมายเลขนี้0957966156ค่ะ0957966156ติดตามผลงานผ่านทางแฟนเพจกฤตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานได้ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาที่เข้ามาอยู่ภายในบ้านภายในใจของคุณนะคะในวันที่ชีวิตไม่เป็นอย่างใจมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกมีรอยยิ้มที่เกิดขึ้นน้อยลงจนกระทั่งคือมันเริ่มจะเลือนหายไปแล้วใช่ไหมค่าบ้านค่าไฟค่าต่างๆที่มันกำลังประดังประเดเข้ามาเรามีทางที่จะพาให้คุณเนี่ยไปต่อกันโดย Car Forecast บอกว่าเขามีทางที่จะช่วยพาคุณไปต่อในวันที่ชีวิตมันไม่ขำเหมือนเดิม Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติเงินไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกแถมดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งสบายดอกเบี้ยยิ่งลดนะคะ Car Forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้กู้ได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์สมัครกันได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านค่ะแอดไซน์ไปที่กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะตลกไม่ออกให้บอกขา forecast นะคะขออนุญาตส่งเพลงกันละกันนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ขนผักผลไม้กว่า30ตันจากเชียงใหม่บรรเทาทุกข์ยากโยมที่ปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรียังวิกฤตหนักบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะต้องอยู่กับน้ำท่วมเกินครึ่งเดือนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดพระครูสังครักษ์วีรวัฒน์วีระวัฒโนหรือพระครูออสวัดเจดีหลวงเชียงใหม่พร้อมคณะสงฆ์วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ได้นำผักสดเช่นฟักทองกะหล่ำปลีมะเขือเทศรวม20ตันและยังมีแตงโม10ตันรวมทางน้ำดื่ม 5,000 แพ็คขนใส่รถบรรทุกนำมาจากจังหวัดเชียงใหม่มอบให้แก่ทางมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารเข้ากล่องนำไปแจกจ่ายญาติโยมผู้ประสบภัยโดยทางพระครูออสเปิดเผยว่าสงสารชาวบ้านที่ต้องทนอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่าครึ่งเดือนบางจุดน้ำแทบไม่ลดหากเทียบกับน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าปราจีนบุรีรุนแรงมากจึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดเจดีหลวงเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมนำเข้ากล่องและน้ำดื่มวันละกว่า 20,000 ถึง 30,000 ชุดลงเรือนำไปมอบแก่ญาติโยมถึงที่บ้านหากบางคนมีเรือก็สามารถพายเรือออกมารับเข้ากล่องและน้ำดื่มไปเก็บไว้กินได้เพราะระดับน้ำยังท่วมสูงลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามิน X Plus
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อั

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: โกโฮเซลสวัสดีครับ
6: go go go we are go wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่ง

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: กรุ๊ป
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good
7: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140%รถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ศูนย์

0: ธนาคุณ Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล @ line @ @LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันจ้ากำลังรออยู่นะคะว่าคุณพรการมาแล้วหรือยังที่ราชบุรีฝนตกแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นฟ้าที่ฉ่ำฝนทักทายคุณปาฏิหาริย์บอกว่ารู้ว่าวันนี้ภารกิจดีเจเยอะขอให้ดีเจเปิดเพลงให้หน่อยกำลังใจศรัทธาและรอยยิ้มนักสู้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงแนะนำมาเพลงนี้ชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Planews 2X Gel ค่ะเจลที่จะทำให้คุณบรรเทาอาการความเจ็บปวดตามเอ็นข้อกล้ามเนื้อหากรู้สึกว่าต้องการผู้ช่วยให้นึกถึง Planews 2X Gel ได้ค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะกับตัวยาที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนคและไดเอทิลามินซึ่งมีจำนวนถึง 2.32% หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: นี่คือเพลงที่คุณภารการขอไว้นะคะข้างรักจากดีเจโบโบแล้วก็ทุกวันได้ไหมค่ะ
1: เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไรก็หวั่นไหวทุกที
0: ทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio นะคะ

0: เข้ามาสู่ช่วงท้ายของ 89.0 ในช่วงเวลา 9 นาฬิกากับอีก 54 นาทีนะคะก็ตอนนี้แดดกำลังเริ่มแบบออกมาแรงเลยทีเดียวเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงอยู่ด้วยกันนะเวลาก็เดินผ่านไปแบบเร็วมากเลยเบรกที่แล้วเนี่ยกะว่าจะนำเรื่องที่น่าชะงนมาให้เราได้ฟังกันแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่นำเสนอจริงๆก็แบบโอ้พอนั่งคนแล้วก็อุ้ยบางเรื่องนี่เอ๊ะจะเอามาเล่ามาฟังดีหรือเปล่าเนี่ยเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่เราแบบพกพากันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะเขามีพฤติกรรมที่แบบอุ้ยระวังนะเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือในพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให
1: ้ไม่เคยแผ่วเลย
0: หลายๆคนเนี่ยเขาแบบเห็นเนี่ยผมข้างรั

เอาเป็นว่าขออนุญาตมาส่งท้ายก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงนี้กิจกรรมงานวิ่งค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมที่ริมบึงกันนครใครที่สนใจนะคะอยากจะมาร่วมกับงานกงม่ารันครั้งที่2ซึ่งสามารถติดตามได้ในแฟนเพจของกงม่าพาวิ่งอยู่ในแฟนเพจของกงม่าพาวิ่งเลยนะคะมีรายละเอียดที่สามารถที่จะเข้าไปคลิกค้นหากันได้นะคะอยากรู้ว่าเหรียญเป็นยังไงเสื้อสวยไหมงานวิ่งที่คุณจะได้พบกับอาหารการกินที่เต็มไปหมดทั่วเมืองจากจังหวัดขอนแก่นขนไปงานนั้นเลยและหลังจากที่ได้วิ่งเสร็จแล้วได้กินอาหารอร่อยแล้วยังมีคอนเสิร์ตที่จะส่งความสนุกให้กับคุณนะคะยาวนานกันตลอดทั้งคืนด้วยราคาบัตร800บาทนะคะใครที่สนใจ800บาทแล้วยังมีราคาในเด็กด้วยนะคะ400บาทติดต่อเข้าไปได้จริงๆอ่ะบางคนเข้าไปดูในแฟนเพจว่าเอ้าปิดรับสมัครแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะลองสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้นะคะสำหรับ0864788566ค่ะ0864788566กับงานที่คณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับทุกท่านนะคะช่วงเวลานี้เดี๋ยวยังไงบอกว่าจะหาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเอาสักหน่อยดีไหมงั้นก็

0: พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความป่วนกันแล้วกันได้บอกว่าในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเรื่องของโทรศัพท์นะเดี๋ยวเอาเป็นชั่วโมงหน้ากันแล้วกันเพราะว่าน่าจะมีเวลาได้พูดคุยกันแบบเยอะแยะหน่อยเพราะว่ามีหลายพฤติกรรมมากอ่ะที่แบบเราต้องแบบมาพูดคุยกันเลยแหละแต่แบบนี้ค่ะพามาพบกับเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นได้ยังไงป่วนชายแต่งงานชั้นล่างชั้นบนฉลอง100วันลูกกับอีกคนแขกอึ้งแรงใจทำด้วยอะไรได้เหรอชายจัดงานแต่งหรูในโรงแรมแต่ขึ้นไปชั้นเดียวมีงานฉลอง100วันกับหญิงอีกคนบอกอยู่กันมาเป็นพันวันญาติมาถึงเข้างานผิดตีก้นจนตำรวจเข้าหนุ่มจีนแต่งเมียจดทะเบียนครบควบ2งานฉลอง100วันลูกกับแฟนเก่าคนวิจารณ์สนั่นแขกเกือบมีเรื่องวันที่13ตุลาคม2569นะคะรายงานเกิดเหตุงานเลี้ยงสุดป่วนที่ทำเอาผู้คนตะลึงไปตามๆกันที่เมืองลิ้วผ่านสุยมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนเมื่อชายคนหนึ่งได้จัดงานแต่งอย่างใหญ่โตที่ร้านอาหารของโรงแรมเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีการตั้งภาพคู่บ่าวสาวไว้ต้อนรับฝ่ายชายคืออูหลินเฟิงส่วนเจ้าสาวคือคงซือหานแต่สิ่งที่ทำให้แขกในงานถึงกับต้องอึ้งก็คือเดินขึ้นไปเพียงชั้นเดียวก็พบงานแต่งฉลองครบรอบ100วันของเด็กซึ่งมีลูกอูหลินเฟิงแต่แม่ของเด็กกลับเป็นหญิงอีกคนแถมบนโปสเตอร์งานยังระบุว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาถึง 1,314 วันและที่ร้ายกาจก็คือทั้ง2งานแต่งจัดขึ้นในเวลาเดียวกันและโรงแรมแห่งเดียวกันเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นกระแสที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงบนโลกออนไลน์ทันทีเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเอาล่ะพักฟังข่าวกันเลยดีกว่าของจริงเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เครื่องบินเล็กตกในพื้นที่บางละมุงนักบินลูกเครื่องบาดเจ็บเร่งนำส่งโรงพยาบาลพร้อมหาสาเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 12:09 นาทีเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกพุ่งชนสังกะสีบ้านเรือนประชาชนภายในซอย13ท่วงกลมตาลหมานหมู่ที่8ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุพบเครื่องบินเล็กสีขาวฟ้าแบบ2ที่นั่งพุ่งชนสังกะสีบ้านเรือนสภาพได้รับความเสียหายทั้งลำมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือมิสเตอร์มาร์ตินคิวเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันได้มีอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีสติแขนซ้ายผิดรูปมีบาดแผลบริเวณหน้าผากและรอยถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเบื้องต้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าตนทำการบินคนเดียวขณะทำการบินได้เกิดปัญหาขัดข้องและมีเสียงผิดปกติส่วนเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินที่เช่ามาจากสนามบินด้านนายสมชายตอบพลอายุ52ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเห็นเครื่องบินขึ้นจากรันเวย์ไปได้ประมาณ50เมตรจากนั้นมีลักษณะคล้ายเครื่องยนต์ขัดข้องพยายามนำเครื่องลงจอดพร้อมได้ยินเสียงผิดปกติอย่างไรก็ตามด้วยความเร็วที่มากเกินไปทำให้เครื่องบินไม่สามารถลงจอดบนรันเวย์ได้เครื่องบินได้พ้นบริเวณปลายรันเวย์และตกลงในจุดเกิดเหตุโดยตนยืนอยู่บริเวณท้ายรันเวย์จึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเครื่องบินเสียหายทั้งลำส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนั้นยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาข้า ้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Here's a quick roundup of news you need to know today Sunday August
5: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่หองเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
6: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Development Group
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเล @line @LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLerneo
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลังจากที่มีคนขอเพลงมาแล้วเนี่ยนะคะกำลังใจเปิดไปแล้วนะสำหรับคุณปาฏิหาริย์ค่ะคุณพลการบอกขอบคุณด้วยดีเจเบเบลนะสำหรับเพลงเพราะๆที่เปิดให้สวัสดีคุณอาจากหนองคายด้วยนะคะท้าทายคุณอาร์มี่ค่ะจากกทม.สวัสดีคุณจีนี่คุณคู่ม้าคุณธเนศค่ะคุณพลการคุณเบนและใครอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาพูดคุยกันเล็กน้อยก็แล้วกันนะหวังว่าคงจะไม่เป็นการทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการขัดจังหวะเมื่อกี้เปิดไปนะคะเพลงของพี่แจ็ค Rock Rider กับทรยศค่ะไม่อยากเจอคนทรยศต้องทำยังไงเราต้องพยศก่อนไม่ใช่โยบ้าไปแล้วเข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะเมื่อกี้เนี้ยเกิดอาการแบบคอมพิวเตอร์มีความคร้างกันนิดหน่อยเล่นเราดีเจโบก็รุนรวนไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าต้องสตินี่ก็เลยไปกันหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้แล้วก็นำเสนอข่าวที่แปลกๆนะคะเรื่องของการแบบแต่งงานซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมีคนทำให้แบบมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงกันโมเมนต์ของผู้ชายที่แบบที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวคุณมีความเห็นว่าอย่างไรกับการที่มีคนที่แต่งงานชั้นหนึ่งชั้นล่างเนี่ยฉลองครบรอบ100 วันกับลูกแล้วก็ภรรยาหรือว่าแฟนเก่าแฟนใหม่กำลังจะแต่งในชั้น2แขกก็วิ่งกันอุตลุดเลยตกลงฉันจะขึ้นชั้นไหนดีทำได้อย่างนี้เลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแขกก็งงเลยสิตกลงฉันจะต้องแสดงความยินดีกับฉันไหนดีเมื่อกี้ก็นำเสนอข่าวไปแค่ครึ่งเดียวเพราะเห็นว่ามันยาวมากนะคะแล้วก็ตัดเข้าข่าวจริงๆจังๆที่เกิดขึ้นคือก็คงจะมีหลายมิติแล้วว่าทางโรงแรมเขาออกมาบอกว่าคืองานเลี้ยงทั้งสองเนี่ยถูกแยกออกโดย2ครอบครัวนะคะก็ทำให้โลกทั้ง2ใบของชายคนนี้ก็มาบรรจบกันโดยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจริงหรือเปล่าคำไม่ตั้งตัวนี่คือผู้ชายต้องรู้อยู่แล้วนะแต่แขกมานี่สับสนสลับกันงงจนแบบโอ้จนสุดท้ายก็โป๊ะแต่สุดท้ายก็เกิดความวุ่นวายอยู่ดีตีกันจนโรงแรมนี่ต้องตามตำรวจมาจัดการค่ะเป็นยังไงแต่งานทั้ง2ก็ผ่านพ้นไปอย่างลุล่วงค่าใช้จ่ายก็มีการชำระเรียบร้อยโรงแรมก็แฮปปี้เพราะว่าได้เงินอ่ะเนาะต่อมาสังคมก็ตั้งคำถามว่าชายคนนี้นี่เข้าข่ายมีความผิดสมรสซ้ำซ้อนหรือไม่โซเชียลทางการของเขตจงฉานเมืองลิ่วผ่านสุยเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตัวอูลินเฟิงกับคงซื่อหานที่เป็นเจ้าสาวนะได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วส่วนแม่เด็กที่เป็นแฟนเก่าไม่เคยจดทะเบียนน่าจะเป็นการฉลองครบรอบ100 วันก็ไม่มีสิทธิ์เทียบทะเบียนสมรสการจัดงานให้ลูกน้องสมรสก็ไม่ถือว่าเป็นการสมรสซ้ำซ้อนนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันอยู่ทางด้านการเงินเนี่ยแต่หน่วยงานก็ได้มีเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของขั้นตอนต่างๆกันไปแล้วแม้ว่าทางกฎหมายเนี่ยชายคนนี้เนี่ยรอดความผิดทางอาญาการสมรสซ้ำซ้อนแต่ถูกนักกฎหมายวิจารณ์อย่างหนักเลยโดยทนายความก็ออกมาระบุพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมอย่างร้ายแรงนะคะหากฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยตัดสินใจจะฟ้องหย่าเหตุนี้ก็มีสิทธิ์อ้างได้นะคะว่าฝ่ายชายนี่ทำผิดร้ายแรงในการให้ชีวิตสมรสของเขามันเกิดอะไรที่มันไม่ดีงามแล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจได้นะคะเพื่อปกป้องสิทธิของตนอันนี้บงมาอ่านขยายความให้เผื่อว่าเอ้าแล้วมันจบแบบนี้มันเอ้ยมันเฮ้มันได้หรอแบบผู้ชาย

แต่งเกิดเหตุแบบนี้ได้หรอแล้วผู้หญิงจะทำแบบนี้ได้อีกหรือไม่อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาของทางสังคมซึ่งพอมานั่งมองในแต่ละรายละเอียดเนี่ยอ๋อมันก็มีความผิดทางศีลธรรมอันดีงามอยู่นะถึงแม้ว่าในเรื่องของทางกฎหมายมันจะไม่ได้ผิดก็ตามแต่ศีลธรรมอันดีงามนี้ก็ยังควรจะต้องให้มันควบคู่กันเพราะมันวกกับเมื่อตอนประมาณ7โมงเนี่ยโบได้ฟังข่าวนะคะใครได้ไปฟังข่าวในช่วง7โมงนะคะก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพระราชดำริออกมาบอกว่ากฎหมายที่ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการปกป้องหรือว่าเป็นการที่จะควบคุมหรือว่าเป็นการที่จะมีกำหนดออกมาเพื่อให้คนนี้ได้เคารพตามกฎหมายอย่างแบบถูกต้องกันจริงๆนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลกฎหมายนี่ออกมาแล้วก็จะต้องอยู่บนศีลธรรมอันดีด้วยฉะนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเราจะต้องทำตามกฎหมายแล้วมันจะถูกต้องแบบ 100% ขนาดนั้นในสังคมไทยของเราเนี่ยควรจะต้องนึกถึงศีลธรรมอันดีงามด้วยว่าสิ่งใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถูกกฎหมายแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใจหรือถูกศีลธรรมอันดีด้วยนะอันนี้เราก็เลยออกมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อว่าจะมีอะไรที่เราควรจะต้องนึกถึงบ้างอ๋อกันบ้างนะคะตอนนี้มีคนขอเพลงเพิ่มกันมาละอะไรขออนุญาตไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเลยนะกะว่าจะพูดเรื่องต่อเนี่ยสมองรันไปละไปต่อไปต่อ

เบรกนี้นะคะไปขอบคุณค่ะสำหรับเลอร์นีโอค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านในช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆรออยู่กับเลอร์นีโอขอนแก่นตอนนี้ขยับโปรก่อนมหกรรมบ้านและคอนโดขนส่วนลดและยกดีลพิเศษมาให้ถึงโครงการแล้วส่วนลดและสิทธิพิเศษในช่วงนี้ไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องเดินทางไปถึงงานมหกรรมแต่แวะเข้าเลอร์นีโอได้เลยในวันนี้นะคะทั้ง3ทำเลบ้านหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาเลือกก่อนได้ก่อนเลยราคาเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านค่ะได้ส่วนลดของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็ม2บ้านวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดได้เลยนะคะสำหรับรางวัลสิทธิพิเศษในการจับลัคกี้ดอกและของแถมพิเศษอีกดับเบิลความคุ้มค่ะแวะเข้ามาชมดูโครงการที่เลอร์นีโอและชมบรรยากาศได้ทั้ง3ทำเลทองนะคะเบอร์โทรศัพท์นี้0834366643และ SILENEO ค่ะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดงานงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงปาร์ตี้มหกรรมดนตรีด้วยความเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนสนใจหมายเลขโทรศัพท์นี้0953719554 0953719554ค่ะและหากใครนะคะตอนนี้ค่ะอยากจะพบกับที่อยู่อาศัยที่พร้อมตอบโจทย์เพื่อการลงทุนนะคะเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ยกให้รีเน่ขอนแก่นเลยคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land นะคะอยู่ที่ตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดาน31ชั้นมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการแล้วก็มีสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นค่ะใกล้มอขอโรงพยาบาลแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งพร้อมกับความไพรเวซีสูงมากห่างการรถติดฝุ่นแสงสีเสียงความแออัดนะคะไปชมห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกและวันนี้นะคะทางรีเน่ขอนแก่นมาพร้อมกับเพลง Get Me สไตล์น่ารักน่ารักนะคะที่ทำให้คุณจะเข้าใจกับคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ก่อนที่จะพาทุกท่านไปพักฟังเบรกกันอีกนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปพบกับคลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีในซองสีน้ำเงินนะคะที่กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองประสานจากสกัดธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะคะซึ่งสระผมเสร็จแล้วเอา Green Bio Super Treatment นะคะไปหมักเอาไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเหมือนกับทำสปาผมมาในราคาเบาๆของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะและสำหรับใครที่ทำสีผมไม่อยากให้เฟดไวฟื้นบำรุงผมแห้งเสียได้จากการทำเคมีสูตรโกลว์ซองสีส้มทองและมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: 100% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
2: ให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
3: และใกล้
2: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ุลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@ LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ทั้งหกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ซ่าเพลงนี้นะคะคุณหมูได้ขอไว้นะคะอยากฟังเพลงของปามี่จัดให้แล้วเรียบร้อยและเพิ่มกับเพลงยิ้มอันตรายคิดว่าหลายคนคงจะถูกใจอยากให้รอยยิ้มนะคะเกิดขึ้นกับทุกคนเลยค่ะอยากให้เป็นยิ้มที่มีความจริงใจและเป็นยิ้มที่สดใสเป็นยิ้มที่ทำให้คุณได้มีกำลังแรงกายแรงใจกันในทุกวันนะคะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นที่มอบให้ก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองในทุกๆวันด้วยนะจ๊ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจและก็รอยยิ้มที่ส่งให้กันและกันนะคะโดยเชื่อว่าเวลาฟังเบสบางคนก็ยิ้มให้กับดีเจโบแหละนะและขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะในช่วงนี้

ขอบคุณธนากร Development Group ค่ะสำหรับบริษัทรับเหมานะคะที่ใครอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าคอนโดมีพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วอยากจะให้ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างให้กับคุณได้ด้วยความเป็นมืออาชีพวางระบบเป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการกับธนากร Development Group ค่ะทั้งวิศวกรสถาปนิกพร้อมกับนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้รับผลตอบแทนอยากรู้ว่าการคืนทุนไว้ที่สุดอย่างไรตอบแทนสูงสุดอย่างไรนะคะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนสามารถจะให้คำตอบคุณได้กับธนากร Development Group 0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group ค่ะ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจและเก่งในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะหลากหลายหัตถการที่ Attitude Clinic เขามีขึ้นแต่หากใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวลุมสิวอยากรักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดใครมีปัญหาผิวมาสอบถามได้เลยการทานยาที่นี่จะต้องได้รับการตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีและปลอดภัยราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทานในคอสแถมฟรีไปเลยทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ

0: the bottle.พร้อมด้วยสุภาลัยนะคะโครงการใหม่ล่าสุดกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตใครที่อยากจะได้โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสีจันเลยการเดินทางที่สะดวกค่ะและสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่กลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงในราคาพิเศษ 3.29 ถึง15ล้านบาทสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตพบกันได้ที่ Facebook นะสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Attenzione attenzione Se avete la coordinazione di un fenicottero ubriaco siete nel posto giusto
0: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณภารการจากราชบุรีหน้าเว็บหลักคุณปฏิหารจากสมุทรสาครขอบคุณคุณพัทรากรขอบคุณคุณอาร์มี่จากกทมขอบคุณหนุ่มขี้เมาด้วยนะคะขอบคุณคุณแอสตาขอบคุณคุณเบนค่ะคุณอาจากหนองคายขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่พี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณกิฟจากลพบุรีคุณจีนี่คุณคุมาจากชลบุรีค่ะขอบคุณน้องหมูแดงด้วยคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครและคุณภารการจากราชบุรีด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทางเบสเรดิโอทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันช่วงเวลา6โมงกว่าๆถึง11โมงที่นี่เวลาเดิมนะคะส่วนเย็นนี้ใครอยากไปร่วมกิจกรรมกับดีเจโบก็ไปได้นะจะไปไหนวันนี้จะไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นตอนช่วงเย็นนะคะจะไปสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนที่นั่นก็คือน้องๆ นะคะที่อยู่โรงพยาบาลนะคะจะไปทำจิตอาสาที่นู่นนะใครที่แบบสนใจอยากจะร่วมนะติดต่อดีเจโบก็ได้นะคะผ่านทางแฟนเพจนี้นะโบโชโก B O S H O เดี๋ยวมันอยู่ G O เลยแอบโฆษณาเผื่อว่าคุณอยากจะมาร่วมเป็นจิตอาสาไปกับเราเพราะบอกรู้ว่าความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆความสุขอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากใครสักคนหรือใครบางคนแต่เกิดขึ้นจากตัวเราเองถ้าเราทำสิ่งใดอยู่กับสิ่งใดแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรือว่าทำร้ายใครนะคะนั่นแปลว่าเป็นความสุขที่เราควรจะมีค่ะและการทำให้ใครหนึ่งคนมีความสุขตัวเราเองก็จะได้รับความสุขตามไปด้วยหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้ดีเจโบลาไปแล้วสวัสดี

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รัสเซียยังโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องขณะที่ชายคนหนึ่งขี่สกูตเตอร์ก่อนเลี้ยวเข้าไปในซอยร้านขายของชำแห่งหนึ่งก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเข้าใส่ร้านชำดังกล่าวซึ่งตั้งในเมืองคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บประมาณ20คนเนื่องจากเป็นย่านชุมชนนอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนในเมืองคาคีฟยังถูกโจมตีจนระเบิดเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายวันเดียวกันรัสเซียยังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่หลายเมืองของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียตอบรับข้อตกลงหยุดยิงแหล่งพลังงานยูเครนจึงประนามรัสเซียฉวยโอกาสโจมตีต่อเนื่องขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@LENEO

0: ธนากุล Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapuk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
10: Go Hotel สวัสดีครับ
11: Go Go Go We are Go Hotel
12: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
6: Best Station
7: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกรีบจนรัตน์

0: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: 5678 up and up and up
3: มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค
4: ์ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
3: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเตี้ยยิ่งลด
4: และใกล้และใกล
3: ้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043 209 400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล @LENEO

0: รุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station If your equipment isn't properly set up you might be missing some of the benefits that's

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Stationฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ศุลกากรยึดโคเคนซุกนายกล่องตุ๊กตาแฝดมูลค่า 720,000 บาทกรมศุลกากรเปิดเผยถึงผลการปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยปฏิบัติการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องสงสัยต้นทางจากประเทศสหราชอาณาจักรพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนลักษณะเป็นผงสีขาวน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ242กรัมมูลค่าประมาณ 726,000 บาทกรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ไลท์แดกนั่นเองนะครับงานนี้จากโดจาแคทฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลซาบินาคาเพนเทอร์เอสเปโซนะฮะแล้วก็รวมไปถึง1เพลงแรกบิลลี่อาลิสเบิร์สออฟอะฟีเทอร์จ้ะโอเคเดี๋ยวเบรกหน้ามีเพลงใหม่มาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะครับแต่ตอนนี้แน่นอนเรามาพูดถึงนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับของเลนีโอกับโปปล่อยของนะครับใครกำลังคิดจะซื้อบ้านช่วงนี้นะฮะข่าวดีมีมาบอกนะช่วงมหกรรมบ้านและคอนโดแบบนี้นะครับแน่นอนหลายคนกำลังรอโปรโมชั่นดีๆกันอยู่นะฮะแต่ยะถ้านะครับจะบอกว่าไม่ต้องรอแล้วนะเพราะว่าเลนีโอขอนแก่นเนี่ยเขาขยับโปก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดขนส่วนลดยกดีลพิเศษนะครับมาให้ถึงโครงการแล้วนะครับส่วนลดและสิทธิพิเศษช่วงนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเดินทางไปถึงงานมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับแวะเข้ามาที่เลนีโอได้เลยทั้ง3โครงการเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนได้เลยนะฮะพร้อมรับข้อเสนอเดียวกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026นะส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็มเลยนะราคาเริ่มต้นครับ 3.35 ล้านบาทเท่านั้นนะครับจองบ้านวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิพิเศษจับรางวัล Lucky Deal นะครับรับของแถมเพิ่มอีกเป็นดับเบิลความคุ้มเลยเพราะฉะนั้นมากันได้เลยทั้ง3โครงการ3ทำเลเลยนะฮะโทร0834366643หรือแอดไลน์พิมพ์ @ LENEOJ จ้าแล้วน้องๆเด็ก70ครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับเปิดรับสมัครแล้วน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครละรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทภายในวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหนอไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นโทรได้เลยที่0432241111หรือ0925374400นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนใครที่เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับโอ้ชีวิตไม่เป็นอย่างใจมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะครับค่าใช้จ่ายเรียกได้ว่ารุมเข้ามาแบบในเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับมาปรึกษาคาฟอร์คัสได้เลยให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ขำเหมือนเดิมนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับถ้าคุณไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกนะที่สำคัญเนี่ยคาฟอร์คัสเขาพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไว้รับเงินไวสุดสูงสุดนะครับใน1ชั่วโมงเลยถามดอกเบี้ยนะจ๊ะเขาคิดแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับคาร์ฟอร์คัสต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยนะครับมาได้เลยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นเบอร์นี้ฮะ0432094400นะครับตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าอย่าลืมนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะทุกคนแอะฝากกันไปด้วยจ้ารวมไปถึงเฟสครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการครับผ่อนเดือนละ900บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำหาจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะThat's my way, do it like that, do it like that.
ตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะติดต่อเลย0804442555ครับส่วนทางออนไลน์ Facebook IG แล้วก็ LINE PIP @first.house4begin และหมอน้ำหวานคลินิกครับเรื่องความสวยความหล่อมากันได้เลยที่นี่นะครับวันนี้ขอแนะนำคอร์สการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาที่นี่เลยนะครับเติมใต้ตาหัตถการอันดับ1คนไข้เยอะที่สุดที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนาะเทคนิคเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่ก้อนไม่ลำเก็บถุงใต้ตาหรือเคยมีปัญหาก็มาได้นะครับที่หมอน้ำหวานคลินิกนะฮะแล้วจะบอกว่าที่นี่ชาผลิตภัณฑ์ของท้าคลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีรางวัลระดับประเทศครับผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายนะและอย่าลืมครับถ้าไปใช้บริการแจ้งเลยว่าฟังมาจาก Best Radio เพราะว่าคุณเนี่ยจะได้รับไปเลยกับคอสเมโซคอร์เรียนาใส่ชัมบาวฮะมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะครับลักเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไลน์ก็ได้พิมพ์แอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN จ้าทุกคนครับสังเกตไหมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนน่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนจำนวนมากก็เลือกการเช่านะครับมากกว่าการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะในวันที่เราเนาะหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรนะครับให้คุณได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมาฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือครับมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานวันนี้ธนากรเดเวลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราก็เรียกว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดครับและคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานนี้จริงทุกโครงการเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปจ้ะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ครับที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยถามยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายฮะคลิกเลยที่ธนากรเดเวลอปเมนต์กรุ๊ปครับหรือง่ายๆนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาที่เบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีวอลเลทเมนต์กรุ๊ปเลยโอเคนะจ๊ะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ Best FM

0: เหม็นกรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094000กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดเป็นสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@ LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: Best FM 89

0: Best FM 89 Make me
1: sweat ครับวิสกอสกับไทยรักครับวอเตอร์ลิมิตนะฮะแล้วก็พี่โจโจยบอยครับสารวันนะครับยังบุสด้วยกับโลลาฟครับผมทุกคนเดี๋ยวตอนที่เราจะไปฟังเพลงใหม่ที่ปังบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ได้ฟังกันเดี๋ยวบอกเลยว่าเป็นเพลงใหม่ของสาวๆแคชไอนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนนะฮะแน่นอนนะครับสำหรับในเบรกนี้ที่นี่เลยกับ Attitude Clinic นะฮะเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะเป็นคลินิกที่เน้นการรักษาสิวและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะครับเนาะอย่างที่บอกกันไปว่าเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะและจะบอกว่าที่นี่นะเขารักษาแบบยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดไม่มีเลี้ยงไข้นะครับส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวเนี่ยทางคลินิกเนาะเขาก็มีการโคนะครับกับหลับตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับผมราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทครับจะได้ยากินยาทาถามฟรีไปในคอร์สเลยนะครับผมเนาะก็สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยหาไม่ยากครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองฮะนะครับผมเนาะรวมไปถึงนะฮะในเบรกดีนะครับผมสำหรับสิ่งดีๆต่อเนื่องเลยนะฮะกับโครงการของสุภารัยนั่นเองนะครับสุภารัยการวิวสีจันทร์อาร์พอร์ตนะฮะเป็นโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภารัยกรวยทีเดียวนะจ๊ะบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะครับและจะบอกว่าในโครงการเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะทุกคนและที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ามีโปรโมชั่นให้กับคุณด้วยตอนนี้ถ้าจับจองในช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุดนะครับ1ล้านบาทเลยราคาบ้านเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทนะครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะมากันได้ที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ก็ได้นะครับเสิร์ชเลยว่าสุภารัยจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720จ้านะครับผมน้องก็มากันได้เลยจ้าส่วนกิจระดาคอนสตรัคชั่นนะครับเพราะเรื่องบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะครับแต่คือสถานที่สำคัญกิจระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยนะพร้อมดูแลงานก่อสร้างต้องแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนนะฮะและส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจระดาคอนสตรัคชั่นครับ095นะฮะ7966156นั่นเองจ้าฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเนาะและติดตามผลงานได้ทางเพจ Facebook เลยนะครับเซิร์ชเลยว่ากิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้า

ทุกคนครับถ้าพูดถึงนะครับที่อยู่อาศัยนะครับที่ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่นะฮะหรือเพื่อการลงทุนเนี่ยเก็บเป็นสินทรัพย์นะครับเนาะใจกลางอีสระใจกลางเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับเนาะส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยก็ต้องยกให้ที่นี่เลยนะฮะลีนี่ขอนแก่นนะครับคอนโดไฮลัชระดับพรีเมียมนะครับโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land เลยนะฮะความพิเศษก็คือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดาเลยสูงถึง31ชั้นนะเธอคือสูงมากนะครับผมมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้นะครับสุดอลังการกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีทั้งสระว่ายน้ำแบบโอลิมปิกพูลเลย51เมตรวิวเมืองขอนแก่นและสวนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมขและโรงพยาบาลและหลังช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็นไพรเวซีสูงมากเลยนะครับห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงเนาะและความแออัดนั่นเองนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยเปิดต้อนรับทุกวันนะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกแน่นอนแฮและแน่นอนวันนี้ครับลีนี่นะครับเขายังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับกับเพลง Get Me เพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะฮะที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นนะฮะมาฟังพร้อมกันได้เลยจ้า

0: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคอนโดดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าพลาดนะจ๊ะมาจับจองกันได้เลยนะครับผมเนาะกับรีนี่ขอนแก่นคอนโดฮาลัชระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land จ้าแต่ตอนนี้ฮะที่ไม่ต้องรอเลยบ่ายโมงกับอีก6นาทีเดี๋ยวรับฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: แฮกเกอร์จ่อระบบตู้เย็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วฝรั่งเศสเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างน้อย2รายถูกแฮกเกอร์จ่อเข้าระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นและตู้แช่แข็งทั่วประเทศรวมกว่า200สาขาโดยปรับอุณหภูมิไม่สูงขึ้น50องศาเซลเซียสเป็นเวลานานกว่า6ชั่วโมงสมมุติให้เกิดเพลิงไหม้ตู้แช่และมีอาหารเน่าเสียจำนวนมากรวมทั้งยังจำเป็นต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคถือเป็นการจ่อระบบที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่เบื้องต้นคาดว่าจุดอ่อนเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่หมดอายุและไม่ผ่านการอัปเดตทั้งนี้มีรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปอาทิสเปนเยอรมนีและเบลเยียมก็ได้รับผลกระทบขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสก็ตามขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าพระสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89.0

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
8: ์แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ุลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือก Lerneo
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนตะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
6: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First บ้านพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: โคโฮเซลสวัสดีครับ
12: Go Go Go We are
13: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ิมนะครับงานจากลิซ่านั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับอายโค้ชจีซูแล้วก็เซนมาริกนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงเขียวเหลืองแดงนะครับน้องปันกับเดอะทอชนั่นเองนะฮะและแน่นอนนะครับหนึ่งซิงเกิลใหม่ของสาวๆแคทไอนะฮะกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า I Love You นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมงกับอีก36นาทีนะเปิดเพลงเพลินๆกันเลยทีเดียวนะฮะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าสำหรับเบรกนี้นะครับแน่นอนนะฮะสำหรับน้องๆเด็ก70นะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 เนาะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะมาสมัครเรียนที่ม .4 ปทุมขอนแก่นภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะฮะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะครับ 20,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถมาสมัครได้เลยนะจ๊ะเนาะและจะบอกว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับ2เบอร์นี้ได้เลยจ้า043-224-111ครับหรืออีก1เบอร์นะฮะ092-537-4400นั่นเองนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยถือว่าเป็นมอเอกชนนะครับที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยเบรกหน้าเพลงดันซ์รออยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: Best FM

0: Retirement Group
1: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
2: ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
1: ให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้และใกล้
1: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Ladies and Gentlemen นี่แฟนใครนะคะ

0: กังกิ้วเน็กซ์นั่นเองนะฮะงานจากอารีนาการ์เดนครับแล้วก็งานจากมอลลี่นะฮะเช็คอิทตูเดอะแม็กซ์นะครับในวงเลฟไฟนะครับเวอร์ชันลิมิตนะครับแล้วก็แกชนี่นะครับ Take Him If You Can นั่นเองแล้วก็หนึ่งเพลงของอเดล่าด้วยนิโคลคิดแมนนั่นเองนะฮะแล้วก็เพลงจากน้องพีพีและเกอร์รี่เบอร์รี่ขาแฟนใครปักขาในวงเลฟไฟนอลคอหนอโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มาแนะนำสถานที่จัดงานกับคาสกันหน่อยดีกว่านะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยนะอย่างเช่นเนาะการจัดประชุมฮะงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันกีฬานะจ๊ะคาสเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานฮะและบริการที่ครบครันกันเลยทีเดียวนะฮะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคาสครับติดต่อได้เบอร์นี้นะจ๊ะ0953719554จ้าส่วนใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์เบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายก็ต้องที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยนะครับบอกได้เลยว่าประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนจ่ายได้สบายครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดก็ได้หรือตัดผ่านบัตรเครดิตก็ดีนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนดีๆแบบนี้นะครับมาได้เลยซื้อได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะครับหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้ครับหรือโทร0432094400นะครับสาขาขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลยจ้าไป 2:03 นาทีฮะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ขนผักผลไม้กว่า30ตันจากเชียงใหม่บรรเทาทุกข์ยากโยมที่ปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรียังวิกฤตหนักบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะต้องอยู่กับน้ำท่วมเกินครึ่งเดือนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดพระครูสังครักษ์วีรวัฒน์วีระวัฒโนหรือพระครูออสวัดเจดีหลวงเชียงใหม่พร้อมคณะสงฆ์วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ได้นำผักสดเช่นฟักทองกะหล่ำปลีมะเขือเทศรวม20ตันและยังมีแตงโมอีก10ตันรวมทางน้ำดื่ม 5,000 แพ็คขนใส่รถบรรทุกนำมาจากจังหวัดเชียงใหม่มอบให้แก่ทางมูลนิธิเพชรเกษมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารเข้ากล่องนำไปแจกจ่ายญาติโยมผู้ประสบภัยโดยทางพระครูออสเปิดเผยว่าสงสารชาวบ้านที่ต้องทนอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่าครึ่งเดือนบางจุดน้ำแทบไม่ลดหากเทียบกับน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าปราจีนบุรีรุนแรงมากจึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดเจดีหลวงเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมนำเข้ากล่องและน้ำดื่มวันละกว่า 20,000 ถึง 30,000 ชุดลงเรือนำไปมอบแก่ญาติโยมถึงที่บ้านหากบางคนมีเรือก็สามารถพายเรือออกมารับเข้ากล่องและน้ำดื่มไปเก็บไว้กินได้เพราะระดับน้ำยังท่วมสูงลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

0: ือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
8: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
9: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
8: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
9: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับ CJ หมอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือไคส์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
12: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
13: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
14: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
15: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
17: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตร

0: ั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin H Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: I've seen the devil down sunset in every place

0: Best FM 89
1: Without you นั่นเองนะครับงานจากเดวิดงานจากเดวิดกูเชอร์แล้วก็ฟิชเชอริงกับโยเชอร์ด้วยนะครับเนาะเพลงนี้แล้วก็คอร์เซอร์ครับเดอะเชนสโมเกอร์กับฮาซี่ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับออดีโปรเจกต์เราชอบวงนี้มากเลยอ่ะนะครับผู้ชายก็เท่ผู้หญิงก็เลิศนะฮะอ่ะกับเพลงนี้ฮะแคชนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันที่บังเลือกเป็นการแสดงสดมาฝากกันนะครับเนาะแล้วก็พอปูล่านะครับกับ The Weeknd นั่นเองล่าสุดก็เพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตเนาะอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานประเทศไทยกรุงเทพนั่นเองนะฮะเนาะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลของดอชี่ครับ What is East นั่นเองนะฮะทุกคนมาเบรกนี้มาเป็นเพลงเร็วกันละเบรกหน้าเดี๋ยวเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเบรกหน้าหนึ่งเพลงของน้องบีมวรนันท์รออยู่เนี่ยครับผมเนาะเดี๋ยวเรากลับมาฟังพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้ทุกคนสังเกตไหมซะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ฮะคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนาะเติมโตส่วนกระแสแบบเรียกได้ว่าชัดเจนเลยแหละนะและแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานเนาะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะฮะต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับ

0: วันนี้ธนากรดีวาร์บมินกรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมนะครับคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีฮะดำเนินงานโดยนะครับทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดจากคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงฮะทุกโครงการเลยอย่างที่ป้องบอกฮะว่าในวันที่คนส่วนมากจะยังเลือกการเช่านะฮะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขนาดนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกเดือนกันดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนประเมินหน้างานได้ฟรีและยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษทั้งให้คุณอีกมากมายเลยคลิกเลยครับที่ธนากร Development Group นะฮะหรือโทรเบอร์นี้เลย090ครับ896-5556นะครับ090-896-5556ครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะฮะเพื่อการลงทุนก็ต้องธนากร Development Group เลยจ้ามามาฮะเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากร Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเราบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด1

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือก Lernio
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ัน AI cover นะครับเวอร์ชันผู้ชายนะครับนาฬิกาทราย Origi เนี่ยเป็นของน้องโบกี้ไรออนร้องไว้นะจ๊ะแล้วก็ขึ้นใจครับงานจากใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ งานจากเมอร์แล้วก็แบ็คฮาร์ดครับเวอร์ชันนี้โทษทีแล้วก็ซามสมุยครับช้ำคือเรานั่นเองนะฮะ Origi เป็นของคุณแม่นิตยานั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ห้ามน้ำตาจากน้องบีมวรนันท์นะจ๊ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้แน่นอนเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้ครับสำหรับที่นี่เลยนะฮะโครงการหมู่บ้านสุภาลัยโครงการล่าสุดเลยสุภาลัยสีจันทร์แอร์พอดนะครับเนาะบอกได้เลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยเดินทางสะดวกสบายสุดๆนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสนะครับแล้วก็สวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะทุกคนก็คือถ้ามาจองช่วงนี้นะครับรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุดนะครับ1ล้านบาทจ้าลดๆเลยแหละนะฮะหนอมากันได้เลยนะครับราคาบ้านมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะนะจ๊ะอ่ะมาอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับกับโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมหากาพย์บ้านและคอนโดนะครับปีนี้เนาะ2026นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยบางท่านอาจจะรองานนี้อยู่แต่ที่เรนีโอเขาจัดให้เลยกับเรนีโอโป้ปล่อยของครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ต้องรอนะจ๊ะขยับโป้ก่อนเลยนะฮะที่งานมหกรรมบ้านและคอนโดจะเกิดขึ้นนะครับเรนีโอเขานำโปนี้มาให้คุณได้มาจับจองและได้รับกันนะครับที่ทุกโครงการของเรนีโอเลยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะฮะโปนี้มีอะไรดีบ้างมาเดี๋ยวปังมาบอกให้ได้ฟังกันนะครับทุกทำเลทุกโครงการเลยนะฮะมารับที่ดินนะครับแปลงสวยๆที่ดินเยอะบ้านเดี่ยวหรูนะฮะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนก็เลือกได้ก่อนเลยพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่เดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสนะฮะพิเศษจัดเต็มเลยราคาเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านบาทเท่านั้นจ้ะทุกคนบอกได้เลยว่าไม่ต้องรอถึงงานมหกรรมบ้านและคอนโดจัดนะครับมาที่โครงการเลนีโอทุกโครงการในวันนี้นะฮะคุณก็สามารถได้รับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมฮะ083-436-6643จ้าแล้วก็ไลน์นะครับพิมพ์ assign LENEO ได้เลยนะฮะโอเคทุกคนครับและอีกหนึ่งสิ่งดีๆในวันนี้คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพูดถึงถ้าเราพูดกันเนาะในเรื่องของการอยู่อาศัยใช่ไหมที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนนะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สินใจกลางขอนแก่นนะครับส่งต่อให้ลูกหลานได้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องยกให้รีนี่ขอนแก่นนะครับคอนโดไฮไลท์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจาก CP Land ครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าโครงการคอนโดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสะดานถึง31ชั้นเลยนะทุกคนสูงมากนะครับมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการและสระว่ายน้ำแบบเป็นโอลิมปิกพูลเลยนะเธอนะฮะ51เมตรเลยแหละวิวเมืองขอนแก่นสวยงามเลยและส่วนพักผ่อนที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับใกล้มากๆเลยทั้งมอขอและโรงพยาบาลแหล่งช้อปปิ้งและ
ให้คุณมีความเป็น private สูงมากเลยนะครับกับความเป็น privacy หนอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยนะครับนะเมื่อมาอยู่ที่นี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังห่างไกลนะครับจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะใครที่กำลังมองหาคอนโดที่เรียกได้ว่ามีสเปซในการใช้ชีวิตที่ใช่แบบนี้นะครับมาสัมผัสได้เลยเซลล์แกลเลอรี่นะครับเขาเปิดให้เยี่ยมชมทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะจ๊ะและแน่นอนครับวันนี้รีนี่นะครับเขายังมีความสุขผ่านเสียงเพลงมามอบให้กับคุณด้วยนะครับหนอเป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักครับที่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะทุกคนเราไปฟังพร้อมกันเลยจ้า

0: น่ารักใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ปังบอกไปนะครับว่าสามารถมาชมนะครับที่เซลล์แกลเลอรี่ได้เลยนะครับสำหรับรีนี่ขอนแก่นนะครับคอนโดไฮไลท์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Line นะครับให้เยี่ยมชมได้ทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นเลยนะฝากกันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวเราไปฟังข่าวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เครื่องบินเล็กตกในพื้นที่บางละมุงนักบินลูกเครื่องบาดเจ็บเร่งนำส่งโรงพยาบาลพร้อมหาสาเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 12:09 นเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกพุ่งชนสังกะสีบ้านเรือนประชาชนภายในซอย13ท่วงกลมตาลหมันหมู่ที่8ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุพบเครื่องบินเล็กสีขาวฟ้าแบบ2ที่นั่งพุ่งชนสังกะสีบ้านเรือนสภาพได้รับความเสียหายทั้งลำมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือมิสเตอร์มาร์ตินฮิวเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันได้มีอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีสติแขนซ้ายผิดรูปมีบาดแผลบริเวณหน้าผากและรอยถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนเบื้องต้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าตนทำการบินคนเดียวขณะทำการบินได้เกิดปัญหาขัดข้องและมีเสียงผิดปกติส่วนเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินที่เช่ามาจากสนามบินด้านนายสมชายตอบพลอายุ52ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเห็นเครื่องบินขึ้นจากรันเวย์ไปได้ประมาณ50เมตรจากนั้นมีลักษณะคล้ายเครื่องยนต์ขัดข้องพยายามนำเครื่องลงจอดพร้อมได้ยินเสียงผิดปกติอย่างไรก็ตามด้วยความเร็วที่มากเกินไปทำให้เครื่องบินไม่สามารถลงจอดบนรันเวย์ได้เครื่องบินได้พ้นบริเวณปลายรันเวย์และตกลงในจุดเกิดเหตุโดยตนยืนอยู่บริเวณท้ายรันเวย์จึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสและเครื่องบินเสียหายทั้งลำส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนั้นยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าส

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: โคโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
6: ก We are Go Hotel ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: ประกอบการ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาว
0: สายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: เตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
9: Best FM 89
10: Best FM 89
9: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงเพราะๆจากโบกี้ไลออนครับที่ขั้นหนังสือนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบรรยากาศนะครับการจากโอลี่มานดีนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับกับหนึ่งซิงเกิลของฟรีแฮนด์ครับผมเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้บ่าย 3:35 นาทีแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแน่นอนนะครับปังมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะโดยเฉพาะน้องๆเด็ก70นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70อยู่นะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 เนาะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถมาสมัครและรับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทเลยภายใน15ตุลาคมนี้นะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาเลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติม2เบอร์นี้เลย043ครับ224111หรือ092-537-4400นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นมอเอกชนเนาะติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะและเรื่องความงามวันนี้ Attitude Clinic นะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะฮะก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละจ้ามาใช้บริการกันได้เลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะและมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะฮะในคิดที่ต้องทานยาสิวนะครับผมทางคลินิกเนี่ยเขามีการโคกับระบบตรวจเลือดเลยนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองจ้ามาได้เลยนะครับปรึกษาปัญหาผิวก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะมากันได้เลยจ้าหรือเข้าไปทำความรู้จักกันก่อนได้ฮะในแฟนเพจ Facebook เสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นฮะฝากกันไว้ด้วยจ้าและพาทุกคนมาร่วมกิจกรรมงานดีๆงานนี้ดีกว่ากงมารันครั้งที่2ครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรมาเลยนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยเนาะแล้วมาร่วมงานกงมารันครั้งที่2กันนะครับในวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรที่ริมบึงกาฬนครนะครับผมเนาะนะฮะจะบอกว่าในงานนี้นะครับสามารถมากันได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่งานวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่คือการได้มารวมตัวของคนรักสุขภาพบรรยากาศเป็นกันเองนะครับแล้วก็สนุกอบอุ่นพร้อมอาหารเครื่องดื่มเนาะเรียกได้ว่าแสนอร่อยนะเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่เลยเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้เลยนะฮะอ่ะวิ่งเสร็จก็มาอิ่มอร่อยสั่งสรรค์กันต่อได้เลยนะครับสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันจัดโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะมาเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลนะครับงานนี้มาได้เลยนะครับห้ามพลาดวันที่31ตุลาคมนี้นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งที่ริมบึงกาฬนครดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ครับเซิร์ชเลยว่ากงมาพาวิ่งนะครับเนาะราคาบัตร100บาทเท่านั้นนะครับราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องนะฮะแน่นอนติดต่อกับคุณหงได้เลยนะครับโทรได้เบอร์นี้ฮะ086นะครับ478-8566นะโอเคจ้าฝากกันไปด้วยครับงานดีๆงานนี้กงมารันครั้งที่2ครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ลอปเมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ๊บเสียวโต๊ะโบรกเกอร์เซฟ

0: มือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์คแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์คแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
5: 0432241111
4: อ่ะ
5: เป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: Good evening นะครับเพลงนี้จาก K-pop Demon Hunter นะครับอยากให้มีภาค2อ่ะนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Your Ever นะครับงานจากCocktail featuring กับคิววงฟัวนะฮะโอเคแล้วก็เจอจาราจากยังโอมนั่นเองครับ3เพลง Feel Good เบรกนี้นะฮะตอนนี้ 15:59 แล้วทุกคนบางส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอยู่ต่อกับน้องปุ๋ยโกสวยๆนะครับส่วนปังแน่นอนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio นะครับเจอกันฮะพรุ่งนี้สวัสดีจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รัสเซียยังโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องขณะที่ชายคนหนึ่งขี่สกูตเตอร์ก่อนเลี้ยวเข้าไปในซอยร้านขายของชำแห่งหนึ่งก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากขีปนาวุธของรัสเซียพุ่งเข้าใส่ร้านชำดังกล่าวซึ่งตั้งในเมืองคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บประมาณ20คนเนื่องจากเป็นย่านชุมชนนอกจากนี้โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนในเมืองคาคีฟยังถูกโจมตีจนระเบิดเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายวันเดียวกันรัสเซียยังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่หลายเมืองของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียตอบรับข้อตกลงหยุดยิงแหล่งพลังงานยูเครนจึงประณามรัสเซียฉวยโอกาสโจมตีต่อเนื่องขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันอยู่โดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
10: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: จากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แม่นบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
13: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
16: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร
3: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ันนี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดยดีเจปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

็นซิงเกิลค่ะลิปตาลนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยได้วงเมอร์นะจ๊ะมาร่วมฟีดด้วยนะกับเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ได้แล้วนะคะต้อนรับค่ะเข้าสู่เบสนะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยรับช่วงต่อจากดีเจปังคุงนะคะ4โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง4ทุ่มตรงนะคะ 89.0 เบสเรดิโววันนี้กลับมาทำงานกันตามปกติเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนก็มีโอกาสได้บอกว่าหยุดใช่ไหมหยุดอยู่บ้านเคลียร์นู่นเคลียร์นี่อยู่บ้านบางคนก็อาจจะเครียกว่าไปคาเฟ่ใกล้ๆเนาะได้ใช้เวลาสเปนไทม์กันในช่วงวันหยุดนะคะวันนี้ก็เลิกงานกันแล้วล่ะส่วนบางคนก็อาจจะกำลังจะไปทำงานในช่วงพาร์ทเย็นตรงนี้เนี่ยบางคนก็ขายของตอนกลางคืนตอนเย็นถึงตอนกลางคืนนะคะบางคนก็ทำงานบริการในช่วงของกลางคืนตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะ

0: มบูรณ์นะคะพี่กัญชาลีรอฟังนะคะได้เลยช่วงหน้านะน้องใหม
1: ่สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
0: ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลนะคะจากอัลลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเป็นวิตามินคุณภาพนะจากญี่ปุ่นฝากคุณผู้ฟังชาวเบสทุกท่านค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทามีนนะคะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะช่วยให้ดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะคะให้คุณนั้นพร้อมไปต่อได้ในทุกวันในส่วนของอะลินามีน X Plus นะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานหนักก็ดีพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรรวมทั้งช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะ yeah,วันนี้คุณเองก็สามารถจะหาซื้ออะลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมที่จะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะต่อเนื่องการสำหรับธนากุล Development Group นะช่วงนี้ท่านใดที่อยากจะสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยอยากจะได้บริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้วันนี้สามารถจะเลือกใช้บริการธนากุลได้เลยค่ะที่นี่เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่มีการช่วยคุณคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งทำกำไรได้เลยในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาจะเน้นแค่เรื่องราคาไม่ได้แล้วคุณจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยมีตัวตนไหมมีผลงานการก่อสร้างจริงหรือเปล่าประวัติการส่งงานตรงเวลาไหมซึ่งในส่วนของธนากุลเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบผลงานได้จริงนะคะทุกโครงการค่ะวันนี้ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นรายได้อยากสร้างพวกหอพักอยากสร้างพวกอพาร์ตเมนต์ตึกรามบ้านช่องจริงๆก็สามารถจะเรียกใช้บริการเราได้หมดเลยในเรื่องของบ้านก็ได้นะคะที่ธนากุล Development Group โทร0908965556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

ขอบคุณด้วยสำหรับ1ข้อความนะคะทางแฟนเพจสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพี่ปุ๋ยสวยเหมือนดอกกุหลาบอ้อยมีหนามนะจ๊ะสวยแต่ว่าก็มีความโหดร้ายแต่ว่าวันนี้ขอเพลงจากกันโดย

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
5: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.ts โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเตี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: นี่ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
7: Your Music Your Request

หนึ่งซิงเกิลจากน้องบีมวรนันท์นะคะชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตาแล้วก็สักครู่นี้ยูริเควสนะคะกันชาลีจากกันโดยสมบูรณ์ด้วยนะคะน้องมายได้ฟังแล้วเรียบร้อยส่งข้อความมาแต่งกงแต่งกิ้วนะจ๊ะกับคุณยูริเควสเช่นเดียวกันค่ะในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะใครที่กำลังมีแพลนจะซื้อบ้านในช่วงนี้นะเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกต้องบอกว่าในช่วงของมหกรรมบ้านและคอนโดแบบนี้นะคะแน่นอนว่าหลายคนก็จะรอใช่ไหมรอโปรโมชั่นดีๆนะคะแต่ถ้าบอกว่างานนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะเพราะล่าสุดค่ะเลอร์นิโอขอนแก่นเขาได้มีการขยับโปรนะคะขยับโปรก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดค่ะเขาได้มีการขนส่วนลดนะคะยกดีลพิเศษนะมาให้เลยนะคะถึงโครงการไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่ะหรือว่าจะเป็นสิทธิพิเศษในช่วงนี้คือไม่ต้องรอว่ากันง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปนะคะถึงงานมหกรรมบ้านและคอนโดเข้าไปแค่เลอร์นิโอวันนี้คุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษเหมือนงานบ้านและคอนโดเลยกับด้านของเลอร์นิโอขอนแก่นทั้ง3ทำเลค่ะคุณจะได้พบกันนะคะกับบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยๆที่ดินเยอะๆฟังก์ชันครบคลุมนะคะทิศเหนือทิศใต้ไปก่อนเลือกก่อนเลยนะคะพร้อมรับข้อเสนอเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026มีส่วนลดมีของแถมท็อปอัพจัดเต็มนะคะงานนี้พิเศษเลยมาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านเท่านั้นต้องบอกว่าจองบ้านวันนี้นะคะก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดค่ะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษจับรางวัล Lucky Draw รับของแถมเพิ่มเติมนะคะดับเบิ้ลคูณ2ไปเลยนะเรียกได้ว่างานนี้คุ้มสุดคุ้มถ้าคุณมองว่าต้องรอไปแค่งานมหกรรมบ้านและคอนโดถึงจะคุ้มเท่านั้นต้องบอกว่าสำหรับเลอร์นิโอเราไม่ใช่เผลอๆนี่คุณจองก่อนงานบ้านและคอนโดนะคุณยังได้จับลัคกี้ดรอด้วยนะคะซึ่งของแถมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเลอร์นิโอเนี่ยเขาจัดเต็มในเรื่องของของแถมอยู่แล้วล่ะเรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการจริงกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันค่ะเลอร์นิโอนะคะทั้ง3ทำเลช่วงเวลานี้ก็สามารถเข้าไปได้เพื่อจะไปดูในเรื่องของความร่มรื่นภายในโครงการไปดูสภาพแวดล้อมในโครงการไปดูเพื่อนบ้านไปดู mood and tone ซิว่าในช่วงเย็นๆ 5:00 น.อย่างเนี้ยโครงการเลอร์นิโอเป็น feeling ยังไงบ้างมีข้อสงสัยโทรไปได้เลยค่ะ0834366643หรือว่า LINE Official เครื่องหมาย @ตามด้วย LENEO ได้เลยค่ะ

ับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะจ๊ะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคือกู้ไม่ไหวแล้วมาร์กใต้ตาไม่ไหวแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะคะกระดูกทรุดเนาะก็ด้วยอายุอานามบางทีก็ต้องมีตัวช่วยสักนิดหนึ่งวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปทำบริการเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตานะคะซึ่งถือว่าเป็นหัตถการอันดับหนึ่งที่คนไข้ใช้บริการที่ราวเยอะที่สุดเลยคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงใต้ตาด้วยดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมาประสบการณ์ค่ะออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยทีเดียวและไม่ต้องกังวลในเรื่องของฟิลเลอร์ผลิตภัณฑ์ของเรามีอย.นะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็ค QR code ได้เลยที่นี่เป็นคลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศค่ะพิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสนะคะแจ้งทางคลินิกได้เลยมาที่นี่เพราะว่าเป็นคนฟังนะคะได้ยินโฆษณาเนาะจากเบสเรดิโอรับฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโสโครียไรหน้าสายฉ่ำวาวนะคะมูลค่า 2,500 บาทฟรีไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะยังคงมีบริการอีกมากมายลองคลิกเข้าไปดูได้นะทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่หรือเพื่อการลงทุนเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้เนี่ยตอนนี้ต้องยกให้เรานะคะสำหรับรีแน่ขอนแก่นค่ะทีนี้เป็นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมนะคะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ความพิเศษคือโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สูงที่สุดเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดานเพราะว่าสูงถึง31ชั้นมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้นะคะสุดอลังการทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรเลยนะวิวเมืองขอนแก่นสวยๆมีสวนพักผ่อนค่ะที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมขทั้งโรงพยาบาลและก็รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งด้วยแต่ให้ความไพรเวซีสูงนะคะห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นควันแสงสีเสียงและก็ความแออัดค่ะดังนั้นค่ะใครที่กำลังมองหาสเปซในการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากจะลองเข้าไปดูนะคะห้องตัวอย่างของเราเรียนเชิญได้เลยนะคะที่เซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวันค่ะ9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นติดถนนมิตรภาพการเดินทางสะดวกมากๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรีเน่เนี่ยเขาก็ยังส่งความสุขนะผ่านเสียงเพลงมาให้เราด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นค่ะ
1: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะอันนี้เราย่อส่วนมาให้ได้ฟังกันนะคะก็มีเพลงเต็มๆนะของ Get Me ด้วยนะคะติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลนะคะของรีแน่ขอนแก่นค่ะในชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นกันด้วยที่นี่นะคะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลียงไข้ซึ่งเขานะคะจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยนี่สำคัญค่ะในบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะทางคลินิกก็เน้นในเรื่องความปลอดภัยก็ได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีนะคะรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทซึ่งคุณค่ะจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยลองแวะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะคะดูในเรื่องของบริการแล้วก็รีวิวทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ศุลกากรยึดโคเคนซุกนายกล่องตุ๊กตาแฝดมูลค่า 720,000 บาทกรมศุลกากรเปิดเผยถึงผลการปราบปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดโดยปฏิบัติการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องสงสัยต้นทางจากประเทศสหราชอาณาจักรพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนลักษณะเป็นผงสีขาวน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ242กรัมมูลค่าประมาณ 726,000 บาทกรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานนำยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล @LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
12: กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซลล์ออโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: 5678 up and up and up
14: มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
15: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
14: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
15: และใกล้และใกล
14: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
12: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
16: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
17: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
18: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
19: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
18: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
20: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
21: สวัสดีครับ
22: Go Go Go We are Go Wholesale
23: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES Wise Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ุลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิบจับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือก Lerneo
2: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

น้ำดีไหมประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่ยาราเข้ามาในห้องไอเย็นสบายไม่คนประหยัดรับธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอสะอาดเหลือเกินฉันถามไม่ร้อนหรอเธอเธอบอกว่าเธอ

0: ทำฉันเข้าใจใหม่อ่ะ
1: เหล่านี้ที่มายาราบร้องในเพลงนี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะถ้าใจสะอาดน้ำก็ไม่ต้องอาบก็ได้ก็อาบมาเองอ่ะเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในห้องแอร์แล้วจะมาองค์มาอาบอะไรกันมากมายนี่คือเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างนะของคนขี้เกียจแม่ปาจาบูค่ะหนึ่งสิ่งก็น่ารักนะน่ารักน่ารักนะคะจากมายาราบฟีเจอริ่งกันนะคะกับตั้งแบ็คบอย

ายการ์ตูนในชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวนะคะ 17:42 น.ช่วงนี้มีใครมีแพลนจะสร้างบ้านไหมจ๊ะกำลังค้นหาเลยนะว่าเราจะจ้างใครบริษัทรับออกแบบรวมถึงสร้างบ้านนะในจังหวัดขอนแก่นมันก็มีเยอะนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเจ้าที่เขาเรียกว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีเนาะยิ่งบางคนนี่ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเจอช่างที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพเราต้องบอกว่าบางคนก็ไม่ได้มีงบประมาณอลิมิเต็ดขนาดนั้นคือคนสร้างบ้านเนี่ยก็อยากจะเขาเรียกว่าอยู่ในงบประมาณที่มันควบคุมได้เดี๋ยววันนี้แนะนำให้นะสำหรับกริดละดาคอนสตรัคชั่นนะจ๊ะต้องบอกว่ากริดละดาเขารับสร้างบ้านรวมถึงรับสร้างโครงการครบวงจรค่ะแล้วก็ช่วยคุณนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบเลยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะให้เราช่วยออกแบบให้นะคะอยากได้บ้านแบบไหนชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นสไตล์ไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากที่ออกแบบแล้วนะคะเราก็จะวางแผนเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลในเรื่องของงานก่อสร้างนะยาวๆกันไปจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยทีนี้มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะคะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะงบประมาณควบคุมได้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใครที่อาจจะได้บริษัทสร้างบ้านที่มีความเป๊ะในเรื่องของงบประมาณเนี่ยจะต้องเป็นกฤตดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นนะคะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะโทรไปได้เลย0957966156นะคะติดตามในเรื่องของผลงานการสร้างนะคะก่อนจะจ้างใครก็ต้องดูรีวิวเนาะตามสไตล์คนยุคนี้นะจ๊ะลองเข้าไปดูรีวิวลองเข้าไปดูเรียกว่าผลงานละเอียดไหมการสร้างบ้านเป็นยังไงคนที่เป็นลูกค้าตัวจริงเนี่ยเขามาคอมเมนต์คอมเพลนว่ายังไงบ้างรีวิวว่ายังไงบ้างนะคะคลิกเข้าไปทาง Facebook นะคะพิมพ์กริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะส่วนวันนี้ถ้าคุณรายได้สะดุดนะคะแต่ว่าในเรื่องของภาระเนี่ยมันก็ยังเรียกเก็บเราทุกเดือนไม่มีสะดุดเนาะในเรื่องของหนี้สินนะคะหนี้สินนี่คือบินมาตามวันมากนะแต่ว่าในเรื่องของภาระเรารายได้เราช่วงนี้บางคนค้าขายบางคนเปิดกิจการบางทีคือรายรับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนหรือว่าบางคนนี่ก็หาเช้ากินค่ำนะคะแล้วก็วันดีคืนดีคนในครอบครัวเกิดล้มป่วยกันขึ้นมาต้องใช้เงินก้อนเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะควบคุมไม่ได้ในเรื่องของเงินเนี่ยวันนี้คืนดีหลังคาบ้านพังทะลุอีกมันมีอย่างนั้นจริงๆช่วงหน้าฝนเนี่ยดิฉันก็หมดเงินไปกับหลังคานะหลังคานี่คือน้ำรั่วอะไรอย่างเงี้ยบ้านมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินก้อนอะอะไรประมาณเนี้ยบางทีมันควบคุมไม่ได้บทหมาแมวจะป่วยกันขึ้นมาหมาแมวนี่ใช้เงินเยอะด้วยนะหมาแมวเนี่ยไม่ได้มีประกันไม่ได้มีบัตรทองบัตรทองเหมือนคนนะคะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมากๆเนี่ยแนะนำหันซ้ายหันขวาไปเจอรถจอดอยู่นั่นแหละตัวช่วยวันนี้ปรึกษากับ Car for Cash นะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่า Car for Cash พร้อมใช้นะคะให้วงเงินสูงสุด 140%อนุมัติไวรับเงินไวสุดนะคะ1ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็จะมีวงเงินสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้แตะเงินตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียดอกใดๆทั้งสิ้นคือไม่ใช้ไม่เสียดอกเนาะว่ากันง่ายๆส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะโปะได้ถ้าคุณมีมาเมื่อไหร่คุณเอามาโปะได้เลยยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะ
ดังนั้นค่ะต่อไปนี้จำไว้ขึ้นใจต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ในส่วนของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะในส่วนของช่องทางนะคะก็จะมี1เลยคือ LINE @ของเราเครื่องหมายแอดสายตามด้วยกรุงศรีออโต้ค่ะหรือถ้าสมมติว่าไม่ถนัดแชทเนี่ยก็แนะนำเป็นโทรเนาะที่043-209-400ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ถนัดโทรอีกเนี่ยก็ไปได้เลยนะสำนักงานนะคะในส่วนของสำนักงานกรุงศรีค่ะ for cash เนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถนะคะตรงLotus ประตูน้ำนะในลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังเข้าไปในห้างเดี๋ยวหาไม่เจอนะอยู่ที่บริเวณลานจอดรถโลตัสนะฮะโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลย

0: ึ่งซิงเกิลค่ะ Triple V นะคะชื่อเพลงว่ารักคืนนะออริจินอลก็คือโมโนโทนนะก็หลายคนที่อยู่ในยุคดิฉันเนี่ยก็คงจะเพราะว่ามีเพลงประจำตู้คาราโอเกะนะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีรักคืนแล้วก่อนหน้านั้นมีเจลบอยส์ด้วยนะคะโดนเธอเล่นทวิสต์นะจ๊ะในชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้ว 17:54 นาทีคุณปีท้ายด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะเคยไหมที่เขาเรียกว่ามองป้ายไกลๆรู้สึกมันไม่ค่อยชัดแล้วเนาะหรือว่าบางทีนะคะอ่านฉลากยาอ่านข้อมูลบนมือถือนี่แหมต้องเริ่มยืดแขนจนสุดแล้วล่ะเนี่ยพ้นกับสีแซวแล้วล่ะคือเป็นเทาๆจังไดบุกเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะเพราะถ้าสมมติว่าเรามองไม่ชัดแน่ก็จะเหนื่อยง่ายเนาะปวดตาทำงานก็ไม่สบายด้วยแต่ว่าในเรื่องของการตัดแว่นเนี่ยเราก็ไม่แนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปซื้อแว่นสำเร็จไปยืนลองพวกแว่นสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อถ้าสมมติว่ามีร้านแว่นดีๆที่สามารถจะช่วยคุณได้เนี่ยก็แนะนำนะคะไปวัดแล้วก็ออกแบบนะให้ตรงกับสายตาคุณจริงๆดีที่สุดค่ะวันนี้ขอแนะนำร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะที่นี่เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะมีครบทุกแบบค่ะแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยช่วงนี้ร้านแว่นยูนิคมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการเข้าไปตรวจสายตาที่ร้านนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะคะรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีก็จะมีพวกเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเพื่อให้คุณนั้นได้แว่นสเปกเทพนะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะดังนั้นอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตนะคะจูงมือกันไปทั้งครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงที่อยู่กับหน้าจอเป็นประจำเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรพาน้องๆไปตรวจไปเช็คกันสักนิดนึงนะแล้วก็ไปที่ร้านแว่นยูนิคไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเรียกว่าในส่วนของนักทัศนมาตรเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสายตาเด็กด้วยนะคะนั้นหมายในการตรวจสายตาที่เบอร์นี้0942398699นะคะหรือว่าค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะจ๊ะปุ้นปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะช่วงนี้ใครมีปัญหาในเรื่องของบริเวณใต้ตานะใต้ตามีความลึกนะคะดูโทรมเนาะเพราะว่าบริเวณใต้ตานี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่คนจะสังเกตว่าโทรมไม่โทรมโทรมไม่โทรมนอนไม่ได้นอนเนี่ยใต้ตาเป็นจุดที่สำคัญมากๆแต่ว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนอย่างเดียวนะคะมันมีในเรื่องของโครงสร้างใบหน้าอายุมากขึ้นโครงสร้างก็จะเปลี่ยนแปลงเนาะคอลลาเจนโบกมือลากระดูกใบหน้าสุดนะคะจุดนี้ก็สามารถจะแก้ไขได้นะโดยการเติมเต็มฟิลเลอร์ค่ะซึ่งบริเวณจุดใต้ตาคุณต้องหาคุณหมอที่เก่งๆหน่อยนะเพราะว่าจุดนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่ปราบเซียนมากๆในส่วนของหมอน้ำหวานคลินิกจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาเนี่ยจะไม่เป็นลำนะเก็บถุงใต้ตาด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของใต้ตาไม่ต้องคิดเยอะนะจ๊ะพุ่งตัวไปที่หมอน้ำหวานคลินิกคือรู้เรื่องเลยคือคัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วคลินิกที่ฉีดใต้ตาเก่งที่สุดอะคัดมาให้แล้วสำหรับคนฟังชาวเบสทุกท่านI'm not sure if I'm going to be able to do it. เพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะคนฟังชาวเบสนะคือแจ้งทางคลินิกได้เลยนะคะว่ามาที่เนี่ยเพราะได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอจุดนี้เราได้มีการสต็อกในส่วนของแถมไว้ให้นะสำหรับคนฟังเราเท่านั้นนะคะจะเป็นตัวเมโสโคเลียบไลท์นะเป็นตัวหน้าใสอยากให้คนฟังหน้าใสอ่ะนะจ๊ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงหมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิต

0: ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนตะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: 5 6 7 8 up and up and up
9: มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้และใกล
9: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
11: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

็นซิงเกิล Process นะคะเธอมีอ่อนแล้วก็สักครู่นี้มีพิกซี่ด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Her นะจ๊ะมียองแจค่ะ TPO นะคะ Building Checklist แล้วก็เหงาเข้าใจนะคะ1ซิงเกิลจาก4 Eve ช่วงนี้ 18:29 เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะชั่วโมงนี้ท่านใดที่มีความกังวลในเรื่องของสิวบนใบหน้านะคะจะเป็นสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะจุดนี้เนี่ยก็แนะนำเลยนะคะสำหรับคลินิกรักษาสิวดีๆที่ไม่มีการเลี้ยงไข้กับทางด้านของ Attitude Clinicต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงนะมาจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดที่เราเนี่ยเป็นที่แรกนะคะในอีสานบ้านเราคุณหมอจะอยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าคุณผู้ฟังเข้าไปปรึกษาคอนซัลท์ก่อนนะคะได้ฟรีนะกับแนวทางการรักษาเรานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่เน้นย้ำนะคะว่า Attitude Clinic จะไม่มีการเลี้ยงไข้เขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำ before after นะคุณจะได้เห็นเลยนะว่าพัฒนาการเมื่อคุณมารักษาที่นี่เนี่ยพัฒนาการดีขึ้นยังไงบ้างเนาะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังไม่อยากจะให้อยู่กับความไม่มั่นใจความเครียดคือเป็นสิวเม็ดเดียวว่าเครียดแล้วนะบางคนคือเหอทั้งใบหน้าพอสิวเหอปุ๊บคุณก็จะไม่มั่นใจใช่ไหมคะบางทีโดนคนล้อบ้างละหรือว่าบางทีตัวเรานี่แหละที่รู้สึกว่าไม่ชอบใบหน้าตัวเองอย่าเพิ่งเครียดจนเกินไปรักษาได้นะคะจุดนี้แต่แนะนำว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นบางคนไปเห็นในอินเทอร์เน็ตอุ้ยครีมรักษาหลุมสิวนั่นนี่อันนี้นี่คือตีเกได้เลยพวกหลุมสิวเนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องมือนะเป็นไปได้ยากที่มันจะตื้นขึ้นดังนั้นนะคะอย่าไปซื้อครีมตามออนไลน์เดี๋ยวมันจะไปหน้านะคุณผู้ฟังเพราะว่าครีมเหล่านั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะมันมีส่วนประกอบอะไร

0: บ้างนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลดีที่สุดค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยหรือลองเข้าไปดูรีวิวดูในเรื่องของโปรโมชั่นทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล @ @LENEO

ซิงเกิลนนทนนนะคะเพื่อนชอบเพื่อนเนาะบางทีมันก็เขาเรียกว่ามันก็สองจิตสองใจนะคุณผู้ฟังแอบรักใครก็ไม่ยากเท่าแอบรักเพื่อนนี่แหละเพราะถ้าสมมติว่าเราเก็บความรู้สึกไว้มันก็แอบจะทรมานนิดนึงชอบมากอ่ะชอบมากอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าบอกไปแล้วแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดกับเราเหมือนกับที่เราคิดเนาะคือเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆความรู้สึกมันจะยังไงแฟนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นแล้วด้วยมองหน้ากันไม่ติดละยังไงดีถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะบอกคนคนนั้นไหมบอกเพื่อนคนนั้นไหมว่าเราชอบนะชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะใครที่กำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถเนาะต้องอยากได้อยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่าใช้จ่ายเยอะแน่ประกันจะไม่ต่อก็ไม่ได้เนาะรถจะชนตอนไหนก็ยังไม่รู้นะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อยังไงก็ต้องมีไว้ล่ะวันนี้ค่ะสามารถจะซื้อประกันที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถกับทางด้านของกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะที่สำคัญคือผ่อนได้นะคะจ่ายสบายนะคุณจะเลือกผ่อนสดก็ได้หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะคะจะรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางนะก็อุ่นใจทุกเส้นทางเลยเราช่วยคุณนะคะในการเปรียบเทียบประกันจริงจังคุณจะได้ดีลปังแบบออโต้ค่ะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้แล้ววันนี้นะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้ค่ะโต043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับอย่างใหญ่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดขอบคุณด้วยสำหรับสุพานลายแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตได้ทำเลดีนะคะติดถนนเลี่ยงเมืองนะการเดินทางเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็ทำเลตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเชื่อมต่อถนนสีจันนะคะการเดินทางสะดวกนะไม่ท่วมนะจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ไปมากกว่านี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะในส่วนของบ้านของเรามีให้เลือกนะหลากหลายแบบเลยนะคะเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านพาเข้าไปดูในเรื่องของฟาซิลิตี้นิดนึงนะคะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนเลยเพราะที่นี่ถือว่าเป็นโครงการไซซิ่งขนาดใหญ่ของสุพานไลคุณจะได้สไตล์โครงการสไตล์บ้านเป็นสไตล์ยุโรปค่ะถ้าวันนี้ใครที่สนใจนะคะกำลังเล็งๆแล้วก็ชอบนะอยากจะอยู่ในโครงการที่มีระบบ security ดีๆมี facility ดีๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นไม่แพงด้วยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการบ้านไซส์ใหญ่อลังการก็มีในส่วนของบ้านตระกูลสุภานะคะที่ขนขบวนกันมาเป็นแบบบ้านใหม่ๆโมเดิร์นเท่านั้นเลยนะคะเยี่ยมชมโครงการได้เลยเป็นประจำทุกวัน9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นค่ะดูในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆนะคะทุกโครงการในเครือของสุภาลัยเข้าไปดูทาง Facebook นะคะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: สักครู่นี้พาไปดูบ้านนะคะรอบนี้เรามีคอนโดบ้างคอนโดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนขอนแก่นชอบเนาะอยู่สบายนะคะบางคนก็อาจจะมาเรียนมาทำงานนะคะก็เน้นเช่าคอนโดอยู่อาศัยหรือว่าบางคนก็ซื้อไว้นะคะเพื่อการลงทุนนะเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะส่งต่อกันไปถึงลูกถึงหลานกันไปแล้วก็ทำเลที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแต่ขึ้นกับขึ้นนะจ๊ะวันนี้ขอแนะนำคอนโดมิเนียมสุดหรูนะคะรีเน่ขอนแก่นค่ะที่นี่เป็นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดนะคะจาก CP Land ค่ะต้องบอกว่าความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะในย่านกังสดานค่ะสูงถึง31ชั้นมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการค่ะทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรนะคะวิวเมืองขอนแก่นกันด้วยมีสวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูแล้วก็ทำเลตรงนี้ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะบข.โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งด้วยแต่ความเป็นไพรวาซีส่วนตัวนะคะสูงมากๆค่ะห่างไกลนะจากมลภาวะนะคะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงความแออัดใดๆคือถ้าสมมติว่าเรามีพื้นที่พักผ่อนเนี่ยเราก็อยากจะได้นอนจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่านอนๆอยู่ก็ต้องมาสะดุ้งเนาะเสียงรถเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่นะหรืออยากจะไปดูนะคะห้องตัวอย่างสวยๆเรียนเชิญได้เลยนะคะที่เซลล์แกลเลอรี่เปิดให้บริการ 9:00 น.จนถึง 18:00 น.ค่ะตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพนะคะการเดินทางสะดวกมากแล้วก็วันนี้นะคะรีเน่เนี่ยส่งความสุขนะผ่านเสียงเพลงมาให้เราได้ฟังด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me นะคะเป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักที่ทำให้คุณนะคะได้รู้ว่าคำว่าบ้านนะคะใกล้คนที่รักมากขึ้นค่ะพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจะ
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
8: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
9: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
8: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900 บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2 ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างครอบครัว
10: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
13: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3 อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
14: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
13: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจ

ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุบโทร080-444-2555 First บายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.